0: จอาไทยบนจงไทยแต่แรแต่แรกระถาคาราญาญาสกายาคนลายาญากันดาเจเมตเมลลาเบอังกชีบาบะตัวมุงไข่บาบะเลงีวานะจามะเจ
1: วันยายโยกะไลยายา